0: วันนี้ตั้งยาตั้งเลยสกุลเดินยาความมีสุภาพกับว่าทวีกับเอ็กซ์กีเอฟเอ็มกับคนทำแต่เกมก็เกิดยาทวิสิกิตไอต์ตั้มกับเกมมอร์สันเองหึมยิ่งใจกิสกรรมงานวิกิอาทิตย์ชิวลิมกิทำงานวิกิวิชายาฟตากับปุ่นเดินนวกิมินอัฟริสต์มังกรบุยิ่งดูสิละอาทิตย์กิโคคุบิม
1: ตามิตามเตมอนอติกิยินักก็อ่านฟิฟตักยาความมินิเตนอติงเฮมอร์สันย์อันเอควิตยาฮายาขี่เด็กเอเฮนอติติงกูมาตุกังจาวคุณคาราตาฮาคุชัมติมอสันอัฟริสต์มังกรบุตักอนิติยาฟตากับปุ่นดัตตาอัตตาเตราดุสิตาติสิกุตเบอิริคุดัมบุริเอคุยคุยตามอูฮักคัมสกาเตียโก้ขวานาเด็กๆกูมรสันเฮกูเอโก้กูงกุย